0: มีวิจารณ์คุณอย่างเราลินเกน
1: มีวิจารณ์คุณดิจงทรมาร์ดิโอนับนับเบรามากรรมชัยใจกันว่าเด
2: มาอันบ่อมอลละแก
3: ไฮไฮไฮละกันเจ้าก็มาหน้าลินทุกข์ไปบ่
1: มาเราคุณลินเดี๋ยวอันทุกข์เรื่องขัด

ไม่กว่ากันนะครับโดยที่มารังเปิดดับเบิ้ลฉันบอกว่ากวนนะใช่ไหมกวนอาการนั้นมานิชานักนี้จะเข้ามาไว้ที่การนะบ้านปีบีมาปีบีเว